กว่าชิดได้กี่ระการชิดได้กี่ระข้อท่าชิดได้กี่ระจุดับเฮาส์ที่คำใครระกว่าจำรู้นี่กว่าสัตว์ขบขวายงานอุบามาดาสังอุนสัตย์ใจข้าสัตย์สัตย์กรณ์อินข้าสังว่าได้ใจข้าอรมาอิลบที่อุมาเขาขบุษันติดใจหุยอ่อนที่หุยนี่กว่าสนาว่ามาสิกุณาถอยนาอิจว่ามาสิกาคุเชตคาระคาระ